มารุปสิงมาลังเดจิโรตอจิงไงเลจิลเดซุปองทางเจ็ดริงไงเจตลาเดซุอิปองเจนริงไงขังเฮาเดบมิกุปตานุชิจะบิมหากะวิจานะดุนะเลยัมบมิกุปกะยาวบิครับรามาทังเดคุโดตัมเจกะดอรุบะอิเซยะซิกะมารุปสิงกิทะมวยงิมิฮูกะจานะบราไฮบะดูยิงบิยูเฮาจิกลอบีเดซีราเจสทังจัมกิคอนเจลดาสัตยจิตบิเกนะเซริงบะอะมะชุเตนาวนะเซรังบะอิเซย

0: ไอ้ดีเนี่ยดูเป็นจะครับ
1: ถ้าเสีย
0: พอดีจะนับตัวละสิยังงูคงนั่นเนี่ยช้างนะจะตบกุยเลยปังลาบลาบสุนติสิวารีชาตุนั่นเนี่ยจะละสิยกขี้บกขงโอรสสุขช้างก็ปุ่นสีลำบีจะมินอะไรลีบสิดี
1: สั่งปุ่นสีสีนั่นลอยดิพาวดีจะมินคิดสิโกท่าจ้า
0: สิใครมาไทยจะพี่โอรุนคงมีบสิตาดรบโอ้
1: ท่าจ้าไอ้เนี่ยเขาจิตารีบสินั่งกิคนเจลตันีเนี่ยท่าจ้าไอ้กันอะไรคนเจลตาดรีอิมิดาสินูอูรีบสิสูนั่งตะบุนีเนี่ยท่าจ้า
0: ไม่ปะปู

คับไม่เขากิ้งจับเราได้ดิค่ะ The Wakers Band ระส่วนไม่รีกุนเน่ตัวไม่รู้ไม่รู้ตอนอยู่นี่นะกระเป๋าก็ไม่แต่แมงร้อง Powerhouse ใครดีเก็บเงาไม่คันนี้กระกายขึ้นไม่ก่อย